0: ฮัลโหลครับฮัลโหลคุณเก่ง
1: ครับผม
0: เบาวิทยุหน่อยได้ไหมครับโอ้โหสายหลุดไปแล้วอ่ะ

0: ัดย่อตกฉับปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
1: ทาถูนวดด้วยยาหม่องตราถ้วยทอง
0: แมลงตัดกัดต่อย
1: ทาถูทาถูด้วยยาหม่องตราถ้วยทอง
0: วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม